ไอ้นี่จุเลียงสบายเลยโอ้ยนกเลชาจินีกุยไปก็เลยหัตยาเจกมังสิมุตบุกมาชิงเลสักนะบัดโยกนะไม่กระด้านนั่งไงไม่กระด้าวยิ่งก็ไปขี้น้อยก็ไม่ก็ตัวยันนะ

mai le tang ti tang mara rong no tang ge chung cha lai na bo ba bu le tang mani tang mara rong no tang ge chung na rong mani di de ko ya da nai le mai le lo ki ti tong chi ni chi ni ba bu mu ta cha tong chi ni chi ni an no kong chung na rong mani ko ya de ดีตาบ่ก็จะรองกูเมียละเปซะตึกชักตุงกอกตึกชักกุตึกกอกตึกตาบ่ขะจะรองกูคือมานี่จอระตาบ่นี่จอระยะเด้อนาจิกะมะดุซะนอคะบะคะบะซะกูบ่ยังนักกะกอบะคะบะซะกูบ่ยังไกบะออระจะนี่ดอลันติชานานี่เลออระไปมารองในนายดีเด้อ ดีดานอคาบอคาบะซังเกยกอบอคาบะซังเกยนี่อันนาจิโกมะดุซายอไนลาตาบุนิซอรารองกูไนจิออคาซะเลรองคุโลคิมานิจอรออตาบอดอรายาดิก ยักษ์ตินยังนอรหิมานิจรึกอืมอินดาจิโกมะดุซานุกุจุเลวะติปังวะสุโลมุจุไนละคะปังโอวันสุก

0: นรกจอตนะไปไปกันบลานะ
1: อี
0: ไอเกนองนอเบลกันหามายซินีเสรอนิปานดาบุกรีบอดละไปมาจังบะเกยนรกซินีปานันนีปานดานรกปุเลตามคัยซินีปานันนรกเซงไน
1: ซุนปาคาริซาเบกขนาไน
0: ไอเกนองเนปาลเกริซามุนะขนาตอตอเกริซาเบกขนาเรดี